0: 我们到达曼谷的第一天晚上，天空下起了大雨，雨停，世界一线城市，朦胧中的曼谷显露着天使之城的绚丽，包容与生猛令人着迷，沉浸其中。第二天天晴了，揭开面纱的曼谷是居住着近300万华人的都市，其中多数为潮汕籍华人。而曼谷唐人街则是海外潮汕美食最为集中的地方。
1: สำหรับใครที่มาเมืองไทยแล้วไม่เคยนั่งตุ๊กตุ๊กนะต้องบอกว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะครับต้องมานั่งตุ๊กตุ๊กกัน
0: 带我们寻找潮汕风味的是第三代潮汕籍华人 Jig， 他曾拿下泰国厨艺大赛的冠军。
1: แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะเริ่มมาตั้งร้านริมถนนแล้วก็เย็นๆจะมีความคึกคักมีแสงสีถนนอาหารทั้งถนนเลยครับว่าป้าก็พาไปเดินในเยาวราชเด็กกันแหละว่าถ้าเมนูที่ไปเจอคือจะส่วนใหญ่ป้าก็พาไปกินอะไรก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวคืออันที่เยาวราชตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ร้านอาหารและจิ๋วมาซื้อของกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เราใช้อยู่ชิ้นปลาชิ้นกุ้งก็น่าใช่เนี่ยหนูน่ากินอร่อยอร่อยอะไรนะ
2: ผีตั้งเหนิง
1: ผีตั้งเหนิงอะไรใช่ไหมอันนี้คือใช้เท้าทอดแท้ป้าป้าทำแต่นี้ถ้าไม่ทำแล้วก็มาซื้อร้านนี้เอาเฮียทำแล้ว
3: ป้าป้าลอง
1: ทำได้หลายร้านก็คือซื้อตั้งแต่เด็กแล้วแต่ป้าป้าในซอยเนี้ยแล้วก็ละแวกของเยาวราชเนี้ยก็จะมีจีนแค่กินกวางตุ้งผสมกันเลยแต่แจ๊จิ๋วนี่คืออยู่เมืองไทยเยอะที่สุดที่อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนแต้จิ๋วเกือบประมาณ 80% เลย
4: จงมังก็เยาวราชตึงนั่งเสียงจ่อย
5: จงโป๊แต่จิ๋วไอ้แต่เมืองเตี๋ยจิ๋วเนี่ยแหละก็ให้เซียวตรงของ
6: ตรงกับถึงจิ๋วอะไร
7: มาแต่จิ๋วเราที่ไหนวะ
8: เดี๋ยวจิ๋วนั่ง
9: ยาวๆอ่ะ
10: ตึงตัวจิ๋วใจโกงอ่ะจิ๋วเนี้ยใจเลย
11: ว่าไอ้นี่มาไปบ้า
12: สายฟงโจวซื้อกองไปเอาพวกตัวชายเร่งรีบตัวทางอะแก้เพ่งอ้างฮ่าฮ่าฮ่าพวกไทย
0: 逛完唐人街 ，Jig 要给我们展示他获得厨王的杰作——皇家炒粿条。
1: สวัสดีครับผมเชฟกิ๊กกมลชอบดียามนะผู้แข่งขันในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น1นะชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีนนะครับระวังร้อนนะครับระวัง
0: เจก是我们见过最会玩火的厨师
1: ลาดหน้าครับที่ผัดเส้นครับลาดหน้าวันนี้เยอะขนาดนี้มันจะได้มีกลิ่นหอมต้องผัดให้มันมีกลิ่นควันนะครับแล้วหอมเดี๋ยวเราจะกินกับตัวน้ำราดผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลเฮ้ยกุ้งมังกรครับทอดชาน้ำมันให้ตัวหัวมันสุกครับผมอันนี้ปลาหิมะเดี๋ยวทำน้ำครับน้ำราดหน้าแล้ว
0: 独家美味的精髓是 Jig 自己研制的腌肉汁。
1: นี่เป็นน้ำหมักที่หมักไว้6เดือนครับถึงจะใช้ได้ก็หมักไว้ในโอ่งครับแล้วก็นำมาบดมันจะมีกลิ่นหอม

0: 添。
1: 炒好果条后，配上龙虾、白鳕鱼、海螺、鲍鱼。
0: OK。
1: 简直是海鲜盛宴。这道炒果条售价2000人民币，但除了果条，其他都不像潮汕人的做法。
2: 不知道高科全部踏进。
1: Jake 的潮汕手艺是父亲手把手教的，他被封为厨王，也成为了父亲的骄傲。
3: ตอนไปแข่งเริ่มแบบมีอาการและมีโรคเงี้ยแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ดีใจว่าเอาอาหารจีนเอาอาหารไต้จิ๋วของเราไปแข่งก็ชนะอะไรเงี้ยเขาดีใจมากแล้วก็เล่าให้คนแถวบ้านฟังเยอะดีใจนะที่เอาอาหารจีนอาหารไต้จิ๋วของเราแบบไปให้คนไทยคนภายนอกได้รู้จัก
1: Jake 的父亲前几年去世了，他接手了餐厅，把思念都融进了风味之中。
0: 阿赖，
1: 这个做的很多潮菜，让我们熟悉又很陌生。
4: อันนี้เป็นประยุกต์นะครับผสมไทยแล้ว
3: เราไม่เคยไปเมืองจีนเนาะเราไม่เคยไปไต้จิ๋วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันดั้งเดิมมันรสชาติเราไม่เคยกินแบบของแท้ๆเลยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือครอบครัวเอาพวกหนึ่งของป้าป้ามาม่าของอากงอาม่าแล้วก็มันเหมือนเป็นอาหารของครอบครัวมากกว่า
0: ผักต้มเหมือนจับฉ่าย
3: ผักก็มีผักประมาณ 4-5 อย่าง
0: เหมือนมาเมืองไทยยิ่งจนเลยเพราะมาไม่ได้ไม่มีตังค์สักบาทอะแล้วก็มีอะไรก็ต้องกินมาผสมก็เศษผักมาต้มรวมกันแล้วก็กินจัดแปลงไปเรื่อยเพราะว่า
1: Jake 的这道炒杂菜让我们想起了潮汕老家正月初七的鸡养羹，那天家家户户都会凑齐芹菜、蒜、春菜等七样蔬菜炖成一锅，寓意着吃了便年轻，盼着心碎平安勤快。Jake 炖好杂菜后，又加了泰式香料继续煮炒。七样羹的家乡风味反倒更加浓郁了。
3: จับฉ่ายต้มมาป้าป้าคิดแต่ว่าจับฉ่ายแบบแท่งนี้เรามาคิดทีหลัง
0: ใช่ครับกลิ่นมันจะซ่าๆเห็นไหมกลิ่นมันจะฮะกลิ่นมันจะซ่า
3: ๆแล้วก็อาหารจีนที่เขาส่งต่อมามันอาจจะไม่100%จากเมืองจีนเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยแล้วมันมีวัตถุดิบบางอย่างที่เราใช้ของไทยเครื่องปรุงบางอย่างที่ใช้ของไทย
0: เดี๋ยวตัวผมพาไปดูปูดีกว่าไปดูปูอันนี้ปูดองครับผมปูดองก่อน
3: คนไทยชอบความเผ็ดเนาะเราก็ทำเป็นซอสซีฟู้ดมีพริกมีกระเทียมมีความเปรี้ยวของมะนาวใส่ผสมเข้าไปด้วย
0: อันนี้เป็นโซดานะครับก็คือจะเพิ่มแบบตัวรสชาติแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อให้กับตัวปูด้วยถึงจะอร่อยไม่งั้นก็ไม่อร่อยหรือว่าถ้าออกออนแอร์ไปมันจะดูโหดไปไหม
3: มันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากกว่าที่เพราะว่าเราอยากให้อาหารไต้จิ๋วมันอร่อยเหมือนเดิมแต่มีความทันสมัยขึ้นมีความแบบตื่นเต้นขึ้นรสชาติใหม่ของอาหารจีนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเวลาคนกินคนอะไรมันรู้สึกว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันกินแล้วมันไม่รู้สึกเบื่อนั่นเอง
5: อร่อย
0: Thank you
1: Jake 对潮菜的理解正是海外潮汕菜的常态，他们承袭了父辈的家常味，又不停地与当地口味交叉融合，变成全新的风味。
0: Thank you so much. Hope you enjoy in Bangkok and successful everything. Cheers.
3: อาหารจีนอาหารจีนไต้จิ๋วทุกวันนี้มันแทรกซึมนะครับไปอยู่ในสังคมไทยเมืองไทยเมืองจีนพี่น้องกัน。
1: 如今，在泰国大街小巷都有潮汕菜的影子。泰国的国菜，泰式炒果条，果汁。猪脚饭，新鲜的鱼粥，咸菜猪杂汤配猪肠胀糯米，超大锅的牛杂，牛杂粉， 一堆的生腌蟹、生腌虾。连续六年获得米其林头衔的蚝烙、蚝煎，这些经典潮汕美食融入曼谷已经很久了。
5: เดิมๆเนี่ยเก็บไว้ประมาณ50ปีได้แล้วครับ
6: เคยได้ละจะปวดนี่เนี่ย
7: เปิดครับต้มปลาเมื่อ70กว่าปีที่แล้ว
8: ใช่ใช่ทำทุกจานมันทำให้ทุกกิน
6: อันนี้ป๊อปปูล่าป๊อปปูล่า
5: แล้วแต่คนชอบครับผม
1: แต่他们也已经忘记了一些祖辈的信息
6: อากงอาม่ามีเชื้อสายจีนแต่เจ๊ไม่ใช่แล้วกลายมาแล้วมันหลายรุ่น
9: รู้ไหมคะว่าอากงอาม่าเป็นคนที่ไหน
6: แต้จิ๋ว
5: เป็นจริงๆเป็นจีนแต้จิ๋วแต่ว่าพูดไม่ได้แล้ว
7: มีเสื้อฉายคนจีน
6: ต่างกับป้าไล่ภูมิใจได้อีกต่อติดเราได
1: ้我们还惊奇地发现有着曼谷街头美食女王称号的智姐竟然也是我们潮汕籍华人
10: 我爸跟你说涛啊我现在去说涛去腿呢我爸我的狗该当狗说涛来来我超难无难无等难咩回去
11: 跟你要叫何天啊回去今晚
10: 回去然后就干吧我回来我给你
1: 美芝的念想五十年的老汤 Jig 的灶火都在诉说着同一个故事无论走多远潮汕人对风味的眷恋从未间断而曼谷也让这份味道有了新的生命力

0: 天晚上，天空下起了大雨，雨停，世界一线城市，朦胧中的曼谷，显露着天使之城的绚丽，包容与生猛，令人着迷，沉浸其中。第二天，天晴了。揭开面纱的曼谷，是居住着近300万华人的都市，其中多数为潮汕籍华人。
1: 瓦迪卡，瓦迪卡。
0: 而曼谷唐人街，则是海外潮汕美食最为集中的地方。
2: สำหรับใครที่มาเมืองไทยแล้วไม่เคยนั่งตุ๊กตุ๊กนะต้องบอกว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะครับต้องมานั่งตุ๊กตุ๊กกัน
0: 带我们寻找潮汕风味的是第三代潮汕籍华人 Jig， 他曾拿下泰国厨艺大赛的冠军。
2: แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะเริ่มมาตั้งร้านริมถนนแล้วก็เย็นๆจะมีความคึกคักมีแสงสีถนนอาหารทั้งถนนเลยครับเพราะป้าก็พาไปเดินในเยาวราชตั้งเด็กกันแหละว่าถ้าเมนูที่ไปเจอก็คือจะส่วนใหญ่ป้าก็พาไปกินอะไรก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวการเข้าใจตอนเด็กคืออาหารจีนเราก็จะนึกถึงไชน่าทาวน์เนาะก็คือเยาวราชตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ร้านอาหารจิ๋วมาซื้อของกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เราใช้อยู่นี่ใบปอนี่เราไปผัดเกลือข้าวต้มหอมลูกชิ้นปลาชิ้นกุ้งก็น่าใช่เนี่ยเลยน่ากินอร่อยอร่อยอะไรนะ
3: ผีตั้งเหนิง
2: ผีตั้งเหนิงอะไรใช่ไหม อันนี้คือใช้เท้าทอดแท้ป้าทำแต่นี้ถ้าไม่ทำแล้วก็มาซื้อร้านนี้เอาเฮียทำเลย
4: ป้าป้าหลอก
2: ได้หลายร้านก็คือซื้อตั้งแต่เด็กแล้วแต่ป้าป้าในซอยเนี้ยแล้วก็ละแวกของเยาวราชเนี้ยก็จะมีจีนแค่คิงกวางตุ้งผสมกันเลยแต่แจ้จิ๋วนี่คืออยู่เมืองไทยเยอะที่สุดที่อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนใต้จิ๋วเกือบประมาณ 80% เลย
5: ช่วงมังก็เยาวราชตึงนั่งเสียงจ่อย
6: จะโป๊ะแต่จิ๋วไอ้ทำเงินเตี๋ยวซื้อเงินแพงต้องให้เชียวตรงของ
7: อากงกับถึงจิ๋วอะไร
6: อ
7: า
6: เต้จิ๋วเราที่ไหนวะ
8: เดี๋ยวจิ๋วนั่งเดี๋ยวจิ๋วนั่ง
9: เดี๋ยวจิ๋วนั่ง
6: ยาวๆอ่ะตึงตัวจิ๋วใจโกงอ่ะจิ๋วหูเนี้ยใจเลย
10: ว่าไอ้ดีหนีไอ้หัวมาบายบาย
11: สายของโจซื้อกองป้ายเอาพวกตัวชายเร่งรีบตัวทางอ่ะแก้เพลงอ้างฮ่าฮ่าฮ่าพวกไทยพวกไทย
0: 逛完唐人街 Jig 要给我们展示他获得厨王的杰作皇家炒粿条
2: สวัสดีครับผมเชฟกิ๊กกมลชอบดียามนะผู้แข่งขันในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น1นะชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีนนะครับระวังร้อนนะครับระวัง
0: จิก是我们见过最会玩火的厨师
2: ลาดหน้าครับที่ผัดเส้นครับลาดหน้าควันเยอะขนาดนี้มันจะได้มีกลิ่นหอมต้องผัดให้มันมีกลิ่นควันนะครับแล้วหอมเดี๋ยวเราจะกินกับตัวน้ำราดผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวกุ้งมังกรครับทอดชาน้ำมันให้ตัวหัวมันสุกครับผมนี่ปลาหิมะเดี๋ยวทำน้ำครับน้ำราดหน้าแล้ว
0: 独家美味的精髓是 Jig 自己研制的腌肉汁。
2: นี่เป็นน้ำหมักที่หมักไว้6เดือนครับถึงจะใช้ได้ก็หมักไว้ในโอ่งครับแล้วก็นำมาบดมันจะมีกลิ่นหอมและเค็ม
0: 炒好粿条后，配上龙虾、白鳕鱼、海螺、鲍鱼。
2: OK。
0: 简直是海鲜盛宴。这道炒粿条售价2000人民币，但除了粿条，其他都不像潮汕人的做法。

0: Jake 的炒菜手艺是父亲手把手教的，他被封为厨王，也成为了父亲的骄傲。
1: ตอนไม่แข่งเริ่มแบบมีอาการและมีโรคเงี้ยแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ดีใจว่าเอาอาหารจีนเอาอาหารไต้จิ๋วของเราไปแข่งแล้วก็ชนะอะไรเงี้ยเขาดีใจมากแล้วก็เล่าให้คนแถวบ้านฟังเยอะดีใจนะที่เอาอาหารจีนอาหารไต้จิ๋วเราแบบไปให้คนไทยคนภายนอกได้รู้จัก
0: Jake 的父亲前几年去世了，他接手了餐厅，把思念都融进了风味之中。
2: Alloy.
0: Jake 做的很多潮菜让我们熟悉又很陌生。
3: อันนี้เป็นประยุกต์นะครับผสมไทยแล้ว
1: เราไม่เคยไปเมืองจีนเนาะเราไม่เคยไปไต้จิ๋วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันดั้งเดิมมันรสชาติเราไม่เคยกินแบบของแท้ๆเลยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือครอบครัวเอาพวกหนึ่งของป้าป้ามาม่าของอากงอาม่าแล้วก็มันเหมือนเป็นอาหารของครอบครัวมากกว่า
2: ผักต้มเหมือนจับฉ่ายผักก็มีผักประมาณ 4-5 อย่างเหมือนมาเมืองไทยยิ่งจนเลยเพราะมาไม่ได้ไม่มีตังค์สักบาทอะแล้วก็มีอะไรก็ต้องกินมาผสมก็เศษผักมาต้มรวมกันแล้วก็กินดัดแปลงไปเรื่อยเพราะว่า
0: 这个这道炒杂菜让我们想起了潮汕老家正月初七的鸡养羹，那天家家户户都会凑齐芹菜、蒜、春菜等七样蔬菜炖成一锅，寓意着吃了便年轻，盼着心碎平安勤快。这个炖好杂菜后又加了泰式香料继续煮炒，奇样羹的家乡风味反倒更加浓郁了。
1: จับฉ่ายต้มอ่ะป้าป้าคิดแต่ว่าจับฉ่ายประเทศนี้เรามาคิดทีหลัง
2: ใช่ครับกลิ่นมันจะซ่าๆเห็นไหมกลิ่นมันจะฮะ
4: 味道会比较
2: กลิ่นมันจะซ่า
1: ๆแล้วก็อาหารจีนที่เขาส่งต่อมามันอาจจะไม่ 100% จากเมืองจีนเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยแล้วมันมีวัตถุดิบบางอย่างที่เราใช้ของไทยเครื่องปรุงบางอย่างที่ใช้ของไทย
2: เดี๋ยวตัวผมพาไปดูปูดีกว่าไปดูปูอันนี้ปูดองครับผมปูดองก่อน
1: คนไทยชอบความเผ็ดเนาะเราก็ทำเป็นซอสซีฟู้ดมีพริกกินมีกระเทียมมีความเปรี้ยวของมะนาวใส่ผสมเข้าไปด้วย
2: อันนี้เป็นโซดานะครับก็คือจะเพิ่มแบบตัวรสชาติแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อให้กับตัวปูด้วยถึงจะอร่อยไม่งั้นก็ไม่อร่อยหรือว่าถ้าออกออนแอร์ไปมันจะดูโหดไปไห
1: มมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากกว่าที่เพราะว่าเราอยากให้อาหารไต้จิ๋วมันอร่อยเหมือนเดิมแต่มีความทันสมัยขึ้นมีความแบบตื่นเต้นขึ้นรสชาติใหม่ของอาหารจีนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเวลาคนกินคนอะไรมันรู้สึกว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันกินแล้วมันไม่รู้สึกเบื่อนั่นเอง
5: อร่อย
2: Thank you
0: Jake 对潮菜的理解正是海外潮汕菜的常态，他们承袭了父辈的家常味，又不停地与当地口味交叉融合，变成全新的风味。
2: Thank you so much. Hope you enjoy in Bangkok and successful everything. Cheers.
1: อาหารจีนอาหารจีนไต้จิ๋วทุกวันนี้มันแทรกซึมนะครับไปอยู่ในสังคมไทยเมืองไทยเมืองจีนพี่น้องกัน。
0: 如今，在泰国大街小巷都有潮汕菜的影子。泰国的国菜泰式炒粿条、果汁、猪脚饭、新鲜的鱼粥、咸菜猪杂汤配猪肠胀糯米、超大锅的牛杂、牛杂粉、一堆的生腌蟹、生腌虾。连续六年获得米其林头衔的蚝烙、蚝煎，这些经典潮汕美食融入曼谷已经很久了。
6: เดิมๆเนี่ยเก็บไว้ประมาณ50ปีได้แล้วครับ
7: เคยได้ละจากนี้เนี่ย
8: เปิดครับต้มปลาเมื่อ70กว่าปีที่แล้ว
9: ใช่ใช่ทำทุกอย่างมันทำให้ทุกกิน
10: อันนี้ป๊อปปูล่า
8: แล้วแต่คนชอบครับผม